0: แก่กันจังเทียนใจจะตกวักกินเดากินเตืองเบาไปเกวยเชิงที่บงพึ่งใจจะเองเฮียงงานอันคุ้มไงเดมร่างวิทงมางเบาไปไปจอจองจันบุยจองเมียงน้ำท่านเป็นตุ่มดองซึ่งแซงจิ้งกันจิ้งกันจิ้งกันแซงลางเมาเจยเมาเจยเมาเจยกิ่งหวังทั้งเดมทั้งใจดับเดินต้องนุยแซงเลยเป็นไงโอเคโอเค
1: sao nữa
0: quá
1: đang đang hẹn thì sao nữa sao vậy
2: cô đang hát con là sao tự nhiên cô ngừng lại cô cười
1: dạ
0: ta thấy nghe cái gì ta luôn không biết sao vậy giờ quát tiếp nha nhắc tiếp phần phần giữa đi điệp khúc em
1: chắc chắc thì này về đi thầy rầy quá
0: chiến tranh càng lan